พี่ตาหนังมันต้องทำหน่อยเด้อตัวดังแม่ย้อนหลังเธอมาเต็มตัวแต่ตาก็ตื่นเอ็มมอยไปแต่คนต่อจงคนไทยเพื่อใจต้องหยัดเงา